0: ใช้เสียงกล้าบังกล้าบังนั้น
1: Shuka, shuka, shuka, shuka. Shuka, shuka, shuka.